나기 발작기 발작기 금가 마색송이 마색송이 마드라마 튼튼니 나마그나 제연나 나닝기라자 아마나 시라가다 시랑 남가니 보노 르디나 두타다가다 두타다마 탈보노와 탈보 탈보 부타카리 마부시키안나 나그랑고 살종 내 아파미시 아주 살종 차부이 파바 차창알 파바 차미안 파바 차색산 파바 하나 맞췄디 지나도 됐니 하나 맞란치 지나도 끔을리 하나로 가랑나 지나 간책강나 다 살디모 다 자디모 Amana mili chai jangi na gadom chai Ana matran chi chi na du kumali Daba pungmar kyo kakshi no diyo Daba ru galangwa kan chikonga Chai prang bima balang mi chiku Chai daubara na ru galang chi na gunga Chai du chiro rung bigija Matira tun bigija Nakna chini nakna ni ดาชื่อดาชื่อจารมนี่เจ้าสมคันนี่นารูกาลากะตาชีนารังสากะตานารูกาลังอ่ะนานาคันเจกองอ่ะอัปปามีชีอัจฉุชัลจงบุยพาจังอัลปะเปียนปะเจกชันปะนารังรันปะชังชันปะชาปะสุชิมีบะชุบานนี่ปะนานารูกาลานักนามคันเจกองอ่ะ ดาบาจาชังนอนนามงนอชาพงมาร์คิวกักชีโนติโอนักนบารุกาลังนักนบาคันเชกองาชาเรงมารงทัมบังดัมบราจากัตติงมีมาปัชชีมีชาบัชชีจันเจียกนังนี่จะข่าวอารมณ์นี่ชาชาเรงมารงทัมบังดัมบราจากัตติงชิงยอจุนอันนันนี่ชาติมีวะเชรัมมานี่ ชามาทัชอันนี้กาเสกยานีชาชาเรมารงทัมบังดัมบราจากัตติงมีมาบัชชีมีชาบัชชีตบสเต็งบุเจงดอนนาตาเลตตุเจงอันนัวตบมีมาบัชชีก็มีชาบัชชีก็นักนารูกาลังนักนาคันชิกองาชาลุกังบีมอบัลลังมีชิกโกชานาจานาสุกสุลาชาลนาริตมาวชารูกาลังวะคันชิกอง ตรงมากที่ชาจะขักชีนูที่ชานักนารูกาลีนักนาคันชิกีจามาจักกะตกกีจังกีทึกขึ้นนี่ชาจามาชากะตาจังกีชานาดาวชาลติโมดาจาติโมอาปัชชุสมิอัจจุอัล